0: 咯，咩家虽有钱，但比得开外有狂喜。如今听时来，破掉，妹妹等我林家才是
1: 林家太太，这位从何说起？门第从新，他是你家有地无事，况有我得你去，咋比得开外意啊？
0: 阿姨呀！แม่แกจิ้มทิ้งสืออุ้มไม้กินท้อนหน้าคือหน้าคืออ่ะ
1: เอาว่าจบไว้กุยสับนี่ฟังไปงอติแกซื้ออ้างเจียขี้ชิงแกไถ่ถ่าย
0: โอ้โหไม่ใช่แกสีมีชิงแกไถ่ถ่ายเร็วดูกินจุ้ยกับกินท้อนหน้าคือพอหุงไม่ที่แค่คือแค่คือล่ะ
1: เนี่ยแกไถ่ถ่ายเจ้มึงจิ้งโถเจียปี้
0: ตัวเร็ว
1: เหล่าติงเก่ากว่าคาเฟ่ป้าเก่าช่วยพี่หน่อตกเฟ่มาเป็นเหล่าจั่วเฟ่ให้ว่าปิงใจเสียงเอียงเดี๋ยวละไรปักพุ่ยเดี๋ยวละไรปักพุ่ยเดี๋ยวละไรปักพุ่ย
2: ฮู้เอ๊ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ
2: ฮ้เฮ้เฮ้เสไฟซอยไรเงินทุก
0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยเนี่ยเต้
1: แ
0: ม่เสี่ยวหยางกินพอนะคือกินพอให้เรือ
2: เอ้บุ้ยอ่ะเจ้าสิสมบัติอ่ะ
1: เสี่ยวหยางโอ้ยสื่อยิงรู้สื่อรู้สื่อ
2: ไอ้แล้วไอ้เจ้าเสียงหุ่งยิงเป็นกล้วยหลักนี่กูหุ่งเองกล้วยเกลี่ยเมืองอยู่หวังขาวต้องเดี๋ยวเกียร์ขี้ปุกหยงเช่ง
1: หวังหวังสิงซอยผู้เกียร์หลุดคาเกเต๋าเกียร์ดิ้ง
2: ลีซื่อตัวว่าฉิเมื่อไอ้หวังเหวี่ยงยี่ปุกเล
1: ยอ๋อลีซื่อลีซื่อเมียเกียร์โอ้ยเสี่ยวเอี้ยไถ่สีคุยสีหัวเดียวหวังเฉียงเลยกับลีซื่อต่อยชิวตังจังเข้าฟังหูเว่ยสีสีไม่ไกล
0: โอ้ลีซื
2: ่อโอ้ลีเสียปีสีลีฟื้อหูเลยก้อยเก๋ปุ๊กปี้หวยเก๋ทวนซุก
1: หูสวยสีลีฟื้อหูเลยก้อยเก๋ปุ๊กปี้หวยเก๋ทวนซุก
0: 哎呦，小妖，莫去啊！我今晚出白眼望咱呢，向你背个不死，向你领出家丁，
2: 不领不领，完完不领。
0: 两家欺负，五星块盖黄屋顶，哈！